0: เสียงอื่น
1: เออแกน่าสบายใจแต่อีตาเนี่ยน่าเครียดมากเลย
2: อ่ะพอเพลงต่อไปก็ต้องให้ทศพล

0: ค่าเดือนรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ทีหนึ่งด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ทำยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะจำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังต่างด้านเชียงเพลงใจลูกทุ่งครับนะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีครับท่านผู้ฟัง11 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2 ชั่วโมงโดยประมาณครับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 MHz และก็ทางระบบออนไลน์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.vr8875.comสำหรับช่องทางเว็บไซต์ความกันได้ตัวใจเลยทีเดียวกับนะแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงกับนะโทรกันเข้ามาได้กับนะเบอร์นี้074812055สัมยำอีกทีกับนะ074812055มอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันครับสุดสัปดาห์สุขที่31 กรกฎาคม2569ครับนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันก่อนครับกว่างานเพลงของเอกพลมนตรการครับนะกับงานเพลงอย่าเด้อเพื่อแม่ขอให้ความสุขจงเป็นของทุกท่านควังงานเพลงนี้ปลอมๆเลยครับ

กราบท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังเจ้าไปกราบท่านผู้ฟังเอกพลมนตรการกับนะอย่าเด้อเผื่อไหลกับเผื่อแม่ครับท่านผู้ฟังตะมานกราบท่านผู้ฟังเผื่อไหลกับเผื่อคนที่เรารักการใช้ความเพียรความพยายามกับท่านผู้ฟังและแรงกายแรงใจในการประกอบอาชีพเผื่อไหลกับเผื่อเงินมาดูแลสร้างความมั่นคงและมอบความสุขสบายให้กับคนในครอบครัวหรือบุคคลสำคัญนั่นก็คือพ่อแม่ครับนะซึ่งชื่อได้ว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักและผู้มีพระคุณสูงสุดในชีวิตของเราทุกคนครับนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังมากๆที่ให้เกียรติติดตามและรับฟังรายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแสงมณีครับนะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งครับเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังชื่นชอบเพลงไหนเพื่อที่จะมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้กับ074810055ครับก่อนเข้ารายการครับท่านผู้ฟังหลายท่านก็ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักเริ่มกันด้วยสายเล็กวันนี้ครับนะจากบ้านนำกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยโครงและก็คุณน้องไรใจที่สองวันนี้คุณน้องชายกับอยู่ที่ไหนอยู่ที่อำเภอสิงห์นครใจที่สามพี่พลกับอยู่ที่ถนนราชุติดหนึ่งถอย14กับนะซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองช่วงใจที่สี่วันนี้คุณปีเศร้ากับนะนี่ก็อยู่อำเภอสิงห์นครส่วนใจที่ห้ามาจากส่วนตูนตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาคุณปีเพ็ญและคุณพี่นงใช่ที่ออกคุณน้องสาวบ้านน้ำกระจายหมู่บ้านธนาดีครับนะใช่ที่7วันนี้พี่นูนครับอยู่ที่ชุมชนชมวังครับในเขตเทศบาลนครโชคลานี่เองครับนะขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ได้โทรกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยชัยและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบมอบไปกับคนที่ท่านรักกว้างกันเลยดีกว่าอย่ารอกันช้าถ้ากันนานขอให้ความสุขจงเป็นของทุกท่านในเรื่องของเสียงเพลงครับนะคุณน้องติวทีมงานพี่ลงครุฑให้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงของอังคณาคุณชัยลุงขวากุราชัยกับงานเพลงคำพาคำพองมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังเราได้ยินกันบ่อยกับท่านผู้ฟังได้ยินอะไรได้ยินคำว่ากินข้าวหรือทานข้าวหรือยังครับซึ่งถือว่าเป็นคำทักทายทักทายยอดิดก้องคนไทยที่จะตอนถึงความห่วงใยการดูแลเอาใจใส่และวัฒนธรรมที่ผูกพันกับอาหารเปรียบเสมือนการบอกรักอมนั่นเองครับท่านผู้ฟังกินข้าวหรือยังกับงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยแนะนำมาจากคุณน้องแต้วทีมงานไปลงครุฑนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านในกว้างครับก่อนที่จะมอบงานเพลงมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างในกว้างกันต่อขอเวลากันสักครู่นะครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาเจวิตบ้านบางด้านครับทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและใส่กล้องครับนะยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนะที่อุสมัยคาจวิตบ้านบางด่านตำบลโครูปช่างอำเภอเมืองสงขลาครับซุน6ช่อง4 6ตัวงาแล้วก็6ครับนะก็แก่9สักนิดตำบลพะวงครับนะไม่ใช่ตำบลโครูปช่างครับนะอามยางยนต์ลอแม็กซ์ส่งคราครับท่านผู้กว้างจำหน้าอย่างไม่ยางเปิดเซนแม็กไม่แม็กมือส่งให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่กลับนะในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินค่อยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนะที่อามยางยนต์ลอแม็กซ์ส่งคราถนน38ตำบลเขารูปช่างอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามอกสามท่านผู้กว้างโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการน้อยน้องอ้ำครับท่านผู้กว้างที่ไปใช้บริการอกกับตั้งร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาตั้งร้านดีครับนามีส่วนลดกับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันโตอย่างอยู่ที่บ้านน้ำกระจายครับนะพี่ลงครุฑวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของสายยันนิรันดรครับควังนี้กันก่อนก็แล้วกันไม่ใช่สายยันนิรันดรครับนะใช่เมืองสิงห์สิพายก

ครับท่านผู้ฟังไปกันต่อมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับฟังงานเพลงของสายันนิรันดรกับงานเพลงสายันคืนทุ่งน้องบ่าวบานใจกล้องกับทีมงานไปลงพุทธในเขตได้นำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุก

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องซ่ายันเนี่ยรันดอนครับซ่ายันคืนถุงครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านขอบคุณมากๆกับนายพิรงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณนงติ๋วคุณนงแต๋วคุณนงเบาบานชัยกรองและก็คุณนงไรครับนะกลับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกัญชาท่ากันนานครับนะมาถึงสิงหานครคุณนงชัยครับนะกำชับกำชาบอกว่าหมอไม้กระบ้าผูกพอตีมานลูกเครียดวัวกรรมและท่านผู้ฟังที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดียิงกลับไม่คัดก้องไม่คัดใจไปกว้างงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลงก้องออดโฟเอสครับยิงแกยิงโลแล้วต่อกันด้วยจีอ้อยกับหนังงานเพลงก้องพี่เสด็จมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

กราบท่านผู้ฟังงานเพลงก้องปีเสด็จกลับจากจีโอยกับนะขอบคุณมามาคุณนงชัยอำเภอสิงหานครที่ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะกราบท่านผู้ฟังช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่ในเทศกาลข้าพรรษากับนะถือว่าเป็นวันและเดือนสำคัญ3เดือนทางพระพุทธศาสนานะครับนะที่พระภิกษุสงฆ์นี่ครับตั้งอธิษฐานอยู่ประจำที่ในวัดครับอันนี้ก็ไม่ไปกางเรมที่อื่นตลอดช่วงระยะเวลาฤดูฝนเป็นเวลาถึง3เดือนด้วยกันกับท่านพระกวางนะเอาเป็นว่าในช่วงเทศกาลข้าพรรษาเนี่ยครับนั้นก็ให้พูดไรอย่าให้เป็นผิดกับคิดก็ย้ายเป็นกรรมกับท่านพระกวางทำอะไรก็ย้ายเป็นโทษโกรธอะไรก็ย้ายเป็นไปใจย้ายเป็นทุกข์สรุปว่าคิดดีทำดีนะแล้วสิ่งดีๆจะตามมาครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการเพลินใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแซงมานี่ครับนะซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งเอาล่ะท่านผู้ฟังยืนจบเพลงไหนมอบไปกับใกล้โทรศัพท์กันก้าบาดายครับนะหมายเลขนี้074812055ซ้ำย้ำอีกทีครับ074812055ขอบคุณไปยังนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครและจากกองเชื่อโอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาที่ได้เสริมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆครับนะตอนนี้มอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณปีพรกับยูตานนท์ราตรีติดหนึ่งจอยชิบซี่ในเขตเทศบาลนครสงขลานี่เองกับนะแนะนำเพลงก้องการแก้วสุพรรณกับสวรรค์ชาวนาและก็โต้กัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องการแก้วสุพรรณครับร้อยไทยแผลครับนะขอบคุณมากๆคุณพี่พลอยู่ที่ถนนราชติดหนึ่งถอยทิพย์ที่ในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะไอเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์โรงเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังโรงเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เยี่ยมตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081ถ้ามาที่ช่องที่5โทรไปได้สำหรับเรื่องข้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกรองน้ำเดี๋ยวคอดเวครับท่านผู้ฟังรุ่นเนโอพลัสครับตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังถือกันตอนนี้ครับบริษัทเปลี่ยนใจกรองไอฟีทุก4เดือนเลยทีเดียวและก็ยังบริการล้างกันค่าไอฟี7ปีเต็มติดตั้งไอฟีด้วยครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกราบผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆนี่ครับไปซ่าติดได้ทันถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ครับนะขอบคุณมากๆร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับรับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราหรือว่า1ตำแหน่งครับท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรศัพท์ครับ074313300หรือจะไปติดต่อโดยตรงที่ร้านชัยบุรีการยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาก็ได้ครับนะสะดวกทางไหนก็ใช้ช่องทางนั้นครับท่านผู้ฟังนะมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่าโรคกันจาจากันนานครับนะมาถึงคุณผีกับผีน้อยกับคุณผีสาวกับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงก้องปลาเทืองเสียงกาลงครับนะ

ครับท่านผู้ฟังเราเคยได้ยินคำว่าเราย่อมตายเราย่อมตายเพื่ออะไรกับเพื่อปกป้องอธิปไตยนั่นหมายถึงความพร้อมและความเสียสละชีวิตของคนไทยในชาติครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารนั้นนี่ครับท่านผู้ฟังเพื่อรักษาอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศและความเป็นอิสระไม่ให้ตกเป็นของชาติอื่นครับท่านผู้ฟังปกป้องอธิปไตยของไทยนะจบไปกับการเพลงของสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับงานเพลงยอมตายที่ตามให้กับทุกๆฝันในกว้างเลยนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆฝันในกว้างกันต่ออย่ารอกันช้าท่ากันนานครับนะครับต้องขออภัยท่านผู้ฟังก่อนที่จะฟังเพลงครับนะมากันที่ผู้ต้อมรายการกันอีกทีครับนะอุตมะกาเตวิทบ้านบางนานครับท่านผู้ฟังที่นี้ให้บริการชอบรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและใต้กล้องครับยังให้บริการครับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุชมายกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลพ่อวงอำเภอเมืองช่องกล้าสู้นอกซ่องซี่อาฮกตัวอาแล้วก็ฮกตัวไปได้ครับนะทีอุชมายกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ่องกล้าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเซนแม็กไม่แม็กเหมือซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กวางปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ครับนะในส่วนนี้ปลาให้ฟรีไม่มีเงินไขและไม่จำกัดจำนวนกลางจ่ายบริการกันได้ที่อ้ำยังยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนสามทิพย์เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าช่องอาหาสามอกสามท่านผู้กวางโตไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารน้อยหนองอ้ำกับท่านผู้กวางทีไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดถึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามีช่วยหลดได้กับตันชิปเปอร์เจนครับนะครับขอบคุณไปยังคุณยายคุณยายเนี้ยวครับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะได้เชิมเติมเต็มงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณมากๆคอยชักครูนะครับเดี๋ยวกับผมคอยๆจะย่อยจะได้จะพยายามกับแม่โรคกัญชาถ้ากันนานแน่นอนครับนะตอนนี้มอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ตันทุกวังได้กวางกันต่อมาถึงคุณพี่เพ็ญอยู่ส่วนตูนครับนะแนะนำงานเพลงของธิดาศรีวิไลงานเพลงจากใจคนลาว

ครับท่านผู้ฟังถ้าจะว่ากันไปแล้วนี่ครับนะคนไทยและคนลาวนี่ครับนะซึ่งถือว่ามีความสัมพันธ์แบบบ้านผีเมืองนองมีความรักมีความผูกพันกันมายาวนานบ้านเชื้อชาติภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันกับท่านผู้ฟังนะเรื่องของภาษาตระกูลนะครับนะจึงถือว่าประกูลเดียวกันอันนี้ก็ทำให้คนไทยคนลาวโดยเฉพาะพี่น้องเราปากีสถานและชาวเนื้อนี่ครับนะกับคนลาวพูดคุยเข้าใจภาษากันได้ดีเลยทีเดียวกับท่านผู้ฟังนี่ก็ผ่านไปกับนะงานเพลงจากใจคนลาวงานเพลงก้องธิดาศรีวิไลกับนักร้องลาวฟังกันต่ออย่าโรคกระจาตากันนานมอบความสุขให้กับทุกท่านพี่น้องให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาอ่านเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญครับนะลืมไม่ลงขอบคุณขอบคุณมากๆคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงครับอยู่ที่ส่วนตูนครับนะตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาเกียรตินำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานมอบความสุขให้กับทุกๆท่านทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะมาถึงคุณน้องสาวครับอยู่ที่หมู่บ้านธนรีบ้านน้ำกระจายครับวันนี้กินในนำงานเพลงของใครไผ่พงสะทนครับงานเพลงตัวไกลใจหักมันแล้วต่อกันโดยงานเพลงที่สองของเอกพลมนตรการครับนะนายรอยนาลิปครับอีกสองงานเพลงมอบความสุข

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงของเอกพลมนตรการครับนะงานเพลงนายรอยนาริบครับนะขอบคุณมากๆคุณของเศร้าหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันก็มามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้ฟังหลับซังอะไรดัวนะตามรุ่นตามเยาะติดตรงการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามาที่ที่ช่อง45ครับนะตัวไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องน้ำเยอโคตเวลุนนีโอพลัสครับนะตอนนี้บริษัทครับจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังซื้อกันตอนนี้ครับนะเปลี่ยนสายกล้องให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการใกล้ให้ฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยครับนะโอเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้กระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับไปสาธิตให้ท่านผู้ฟังถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไทยบุรีการยางกับท่านผู้ฟังถนนไทยบุรีอำเภอเมืองสงขลารับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราหรือว่า1ตำแหน่งครับนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้หมายเลขนี้กับ074313230หรือจะไปติดต่อโดยตรงกับตัวเองก็ได้ที่ร้านไทยบุรีการยางถนนไทยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาจ้ากันนานครับนะมาถึงพี่นูนครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังในเขตเทศบาลนครสงขลาและได้กำชับกำชาบอกว่าหมอพายกำอามอย่างยนต์โลแม็กสงขลานายจังเวกครับจังกรึงซอยกาวถนนไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาเช่นเดียวกันครับนะหมอให้กันเลยดีกว่าอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานงานเพลงก้องทศพลนิมมาผ่านครับ

ขอบคุณมากมากครับนะคุณพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องตดสะพลนิมพานนุ่มนาลาบวชครับหมอบ้านเพลงหมอความสุขให้กับทุกท่านได้ควังกันโตมาถึงนุ่มบ่อเตยครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครวันนี้กำชับกำชาเช่นเดิมครับนาบอกว่าหมอไม้กับคนที่เล่นและท่านผู้กวังที่กวังรายการเพลิดใจไปกับวิทยากวังกันซะเลยดีกว่าอย่ารอกระจาถ้ากันนั่นครับนะแนะนำงานเพลงของเศร้าเสี่ยงพินจินตาราพูนลาบครับเศร้าคาเฟ่ละทมแล้วก็ต่อกันด้วยสดซี่พรมเช็กซันโคซกขาครับอีกช่วงงานเพลงมอบความสุขให้กับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับท่านผู้ฟังถ้าจะว้ากันไปแล้วนี่กลับท่านผู้ฟังโกซกและดีเจนี่กลับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวชัดเจนกันในด้านหน้าที่กับเป้าหมายและสถานที่ในการปฏิบัติงานกับท่านผู้ฟังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโกซกนี่ครับนะซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนผู้ตะแหน่งก้าวขององค์กรหรือบุคคลส่วนดีเจนี่ครับนะเป็นนักจัดรายการและเปิดเพลงสร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ฟังกับท่านผู้ฟังนะจบไปกับงานเพลงก้องไกลสดซี่พรมเสกสรรครับนาโคซกขาครับขอบคุณมากๆกับนานุ่มโมเตอร์อำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างโอสมัยกาจวิทย์บ้านบางนานครับท่านผู้กวางที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่ขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องและไส้กล้องครับนะให้บริการในคำปรึกษาหรือเรื่องเครื่องยนต์กลไกถูกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับสูตรดอกซ่องซี่อาฮกตองอาตะกอฮกตัวไปได้ครับนะที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยนต์ล้อแม็กซ์ช่องคล้าที่นี้จำหน่ายครับตันพวกวังไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งศูนย์ท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปลายยางโดยเฉพาะยางหญิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเหื่อนเคยไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ที่อ้ำยางยนต์โลแม็กซ์สงขลาถนนช่ำที่แมทตำบลโครุบช่างอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสองห้าห้าสามบกสามท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารอนุญาตงามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนามีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอความสุขให้กับท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับนะมาถึงคุณใหญ่เนี้ยวครับนะชุมชนในเขตเทศบาลนครสงขลานี่ครับนะชุมชนสมวังวันนี้ให้เกณฑ์แนะนำงานเพลงของไกลก้องไพรวันลูกเพชรครับเสียงจากไพรวันมอความสุขให้กับ

ที่รักขณะนี้เธอกำลังหลับหรือตื่นถ้าหากว่าเธอกำลังหลับก็ขอเธอหลับฝันถึงพี่บ้างถ้าหากว่าเธอตื่นจำเสียงพี่ได้ไหมจ้าที่รักว่าเสียงนี้คือใคร

ครับท่านพระกวางถึงปลุตัวไกลกระจิงกับท่านพระกวางแต่ใจอยู่ไกลเธอกับนะนี่ไม่ความมาเปลือกับนะถึงแม่ร่างกายจะอยู่ห่างกันคนละทีแต่ความรู้สึกความรักและความห่วงใยยังผูกพันและก็คิดถึงกันตลอดเวลาไม่ได้ลดหน่อยถ้อยลงกับนาวากันพนันกับท่านพระกวางวันวานกับงานเบ่งก้องไปวันลูกแพทย์กับเสียงจากไพวันขอบคุณมากมากครับนะคุณใหญ่เนี้ยชุมชนทรวังในเขตเทศบาลนครสงขลาเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กองในกว้างกันโตครับนะมาถึงงองเสื้อโอลิมปิกกับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้ให้เขตแนะนำงานเพลงก้องสริกาคิงทองฟังกันเสียเลยดี

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้กังเลืองบังเลืองนี่กับต้องเพื่อใจเพื่อความพิดฟังไว้พิดวังไว้มังอย่ากาดวังเต็มรอยกับท่านผู้กังเมื่อนกับเพลงนี้นะกับท่านผู้กังบอกว่าจะมาแล้วทำไมไม่มาอ่านเพลงก้องนาตาลีซี่เพชรครับนะขอบคุณมากๆจากกองเชียร์โอลิมปิกในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์รุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการกับท่านผู้กังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเยาะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยใหญ่เจียมครับนะถนนกาญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลา081ถ้ามาที่ที่ช่อง45โทรไปได้สำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องของเครื่องกรองน้ำเดี๋ยวคอดเวรุ่นเนโอพลัสครับท่านผู้กังตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กังเจอกันตอนนี้ครับนะบริษัทเปลี่ยนไฟกรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการล้างการค่ายให้ฟรี7ปีเต็มครับติดตั้งให้ฟรีด้วยครับเอาเป็นว่าท่านผู้กังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆกับไปบริการให้ทันฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะร้านไทยบริการยางถนนไทยบริอำเภอเมืองสงขลาครับรับสมัครพนักงานทำบัญชี1อัตราหรือ

วันหนึ่งตำแหน่งด้วยกันนะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเบอร์นี้กับ074313300หรือจะติดต่อโดยตนเองโดยตรงกับนะที่ร้านชัยบุรีกันยางถนนชัยบุรีอำเภอเมืองสงขลาครับนะกราบขอบคุณไปยังคุณท่านนี้มีทิพย์กับสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาและคุณอภิชาธรรมชาติผู้จัดการบริษัทชาวเทิร์นโลจิสติกช่องพันกาวช่องกล้าที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะตอนนี้มอบความสุขมอบงานเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันเลยอย่าให้โรคกระจายถ้ากันนั้นฟังงานเพลงของเอกราชสุวรรณภูมิครับนะลูกแม่มูลแล้วต่อกันด้วยงานเพลงของดาวตายปลายพญาตบให้ตาลุดอีกสองงานเพลงมอบความสุขให้กับ

กราบผ่านเพลงก้องเอกราชสุวรรณภูมิกับนาลูกแม่มูลขอบคุณมากๆกับนาคุณตานีมีทิพย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาที่ให้เกียรติโทรศัพท์กันเข้ามาแจ้งพ้นการหลับฟังขอบคุณมากๆกับหมอผ่านเพลงนี้ให้กับคุณอภิชาติธรรมชาติผู้จัดการบริษัทเซาเทิร์นโลจิสติกส่งบรรยากาศและคุณตานีมีทิพย์สมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาอ่านเพลงก้องดาวตายปลายพยากับนะตบให้ตาลุด

ครับท่านผู้ฟังต่อไปตาลุดกับเป็นคำภาษาไทยที่ว่าแสดงตบเล็งๆตบจังจังว่ากันพนันกับท่านผู้ฟังอ่านเพลงของดาวตายปลายพยาครับยังไม่จบเลือกเรเวลาเลือกไม่กี่นาทีครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจน้องนึงครับนะขอบคุณคุณร่มไม้กนาทองท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้กับบุตรนึงว่าจะได้ที่กระผมพูดไปทุกอย่างกระผมขอไปครับนะเวลาก็หมดก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมครับท่านผู้ฟังในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีโชคดีและก็มีความสุขกันนะกระผมวิทยาแสงมณีกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

ข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เข้าสู่รายการกับ2เพลงอดีต2513สำหรับกอวิเศษตามคำขอของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ที่ทางด้านคุณผู้ฟังใน VR Radio 88.75 นะครับสำหรับหมู่3สะทิ้งหม้อนะหลวงกล่อมก็อยากจะฟังกอวิเศษเพลงแรกไทยดำลำพันธ์เพลงที่2จัดให้หน่อยก็สั่งคนหลายใจในช่วงนั้นดังกันจริงๆนะครับกอวิเศษนั้นก็เป็นนักร้องที่มีเลือดทหารลาวนะว่าอย่างนั้นเถอะและก็มาโด่งดังในเมืองไทยนะนอกจากจะเอาแต่งร้องเพลงไทยดำลำพันธ์ไม่พอครับยังร่วมแสดงหนังในภาพยนตร์ของคุณชลินทร์ นันทนาครศิลปินแห่งชาติในภาพยนตร์เรื่องรักเธอเสมอแล้วก็จากนั้นก็ปิดตำนานเสียชีวิตที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะว่าอพยพลี้ภัยสงครามไปอยู่ที่โน่นมาเป็นนักร้องสังกัดวงดนตรีกรมลาบอากาศวังเวียงตามสมญานามของสปป.ลาวก็ล่ะนะครับก็เรียกว่ากอวิเศษหรือกันตังวิเศษลาดปากดีนี่เป็นนักร้องชาวลาวที่มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะไทยดำรำพันรวมแสดงหนังเรื่องรักเธอเสมอ2013สังกัดวงดนตรีกรมลาดกรมราบอากาศวังเวียงประเทศลาวในยุคนั้นนะครับปัจจุบันก็เป็นสปป.ลาวก็เป็นเรื่องราวของนำบรรยากาศเก่าๆมาเล่าสู่กันฟังช่วงนั้นก็ยังมีเพลงของพงษ์บุพภาสายชนนะครับมาโต้ตอบกันด้วยนะครับรักหนุ่มไทยดำหรือเปล่าไทยดำลำพันธ์นะก็เรียกว่าเพลงของเขานั้นมีกลิ่นอายของประเทศลาวนะครับดนตรีต่างๆเหล่านั้นนะนี่ก็มานำเล่าสู่กันฟังสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันไปครับ0843002556 0943563991นะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการร่วมกันนำเอาเพลงเก่าเราชอบในยุคที่ท่านต้องการฟังเพลงหนึ่งเพลงไหนเพลงใดก็โทรเข้ามานี่ได้มา 2-3 สายก็ขอบคุณนะครับที่อนุรักษ์หานเพลงด้วยกันกับ VR Radio 88.75 ตั้งแต่ 17:05 โมงไปจนถึง 1 ทุ่มโดยประมาณนะครับก็มาฟังเพลงกันต่อสำหรับเรื่องราวของสายที่2ก็มาอนุรักษ์งานเพลงของเก่าว่าวเสียงทองกันนะครับสำหรับทางด้านบ้านปลายนาแล้วก็คุณสนควรดินเข้ามาสักครู่นี้อยากจะฟังเพลงในภาพยนตร์ไทยในยุคที่โด่งดังกันมากมวลรักลูกทุ่งมีเพลง 10,000 ได้เลยครับเดี๋ยวจัดให้จัดกันไปนะสำหรับเรื่องราวของเก่าเว่าเสียงทองนั้นก็เป็นนักร้องจากจังหวัดนครนายกนะครับหล่นเล่พเนจรตามประสาเด็กคนกำพร้าเด็กกำพร้าไม่เรียกว่ามีชื่อเสียงมากับลำวงอยู่แน่นอนนะฮะแล้วก็เก่าเว่าเองก็อายุ12ปีเนี่ยเริ่มออกประจนภัยกันแล้วเชียร์ลำวงกันมาแล้วก็ชื่นชอบวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับแต่ไม่อยากจะไปสมัครเพราะกลัวบารมีว่าอย่างนั้นก็ได้มาอยู่วงดนตรีลูกทุ่งที่โด่งดังก็คือทางด้านอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงแล้วก็มาเป็นร่วมกับเขาเพราะเดิมๆอาจารย์สมานมิตรมีการละเวกเสียงทองแก้วเป็นจากายพอนักร้องคนใหม่มาเอาก้าวเว้าไปเลยดีกว่านะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของก้าวเว้าเสียงทองนะ
ยุคที่สองนี่ก็มาโด่งดังอยู่กับทางด้านบ้องกัญชาแม่ไม้นะแล้วก็มาติดเหล้าดื่มจัดนะครับเสียชีวิตกันไปเมื่อ29กันยายน2554ครับปิดตำนานแต่เพลงดังของเขายังอยู่ครับเป็นเพลงที่ครูไปบุญบุตรขันเป็นผู้เขียนนะครับหนุ่มเรือนแพนี่ก็เป็นเพลงที่ครูไปบุญบุตรขันเคยเดินทางจากนครสวรรค์ลงมาถึงอยุธยานะครับนะเรือนแพสมัยก่อนนั้นแม่เรียกว่าเป็นภาพที่เห็นภาพเห็นวิวอะไรเลยนะครับสำหรับเพลงหนุ่มเรือนแพของเก้าเบาเสียงทองแอคคอร์ดิออนของอาจารย์ชาญชัยโบบางสอนนะครับเป็นผู้ที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งในเรื่องดนตรีชนิดนี้ให้เก้าเบาเสียงทองโด่งดังดีนะครับมาฟังเพลงเปิดตัวเปิดรัวของเก้าเบาเสียงทองเพลงนี้จากบ้านปลายนาเป็นเพลงแรกกันก่อนครับ

0: ท่านใดห้วยบ้องไม่ไผ่ไงเป็นบ้องกัญชา
1: โมจับผมเรื่องหยังครับ
0: เรื่องไรล่ะของกลางก็อยู่ในมือแล้ว
1: ของกลาง

ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังแล้วก็ส่งเพลงเข้ามานะครับกะเว่าเสียงทองฟังผ่านกันไปแล้วสำหรับกะเว่านั้นก็เป็นซีดีของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เช่นเดียวกันนะครับต่อจากรุ่งเพชรแหลมสิงห์ในยุคนั้นแล้วก็เขาได้สร้างตำนานนี่เป็นเพลงหนาวใจไกลแฟนครูไพบูลย์บุตรขันธ์เช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะโด่งดังสุดขีดในเพลงบ้องกัญชาของอาจารย์สุรินทร์ภาคสิริซึ่งในเพลงบ้องกัญชาก็มีเสียงของผู้แต่งเพลงนี้ด้วยนะครับนั่นแหละที่บอกว่าหมูจับผมเลือกกันยังครับนั่นแหละก็หมอกัญชาแล้วแต่ยังมีเสียงวอลเลาะจริงกัญชานี่มันจะเงียบมันก็อยู่วอลเลาะเหมือนเล่าสาโทเพลงแม่ไม้ต่างๆนี่ก็มีนะครับสำหรับกาเว่าเสียงทองนักร้องที่มาได้เพลงครูไปบุตรกันโด่งดังกันมากนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวของพิพิธภัณฑ์เพลงลูกทุ่งว่าอย่างนั้นยังมีแม่ไม้บางแม่ไม้หรือว่าจะเป็นสวรรค์ชาวเขานะแล้วก็แม่พวงมาลัยหรือเปล่านะยังมีคนหลอกคนขวัญอ่อนกะเว่าลาบวชนะก็เป็นเพลงที่แต่ละยุคแต่ละสมัยก็ว่ากันไปเดี๋ยวมาฟังสิบหมื่นเสน่ห์เพชรบูรณ์นะครับตามคำขอของคุณสนควรดินฟังกันอยู่ที่อำเภอปากพยูนในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75 เวลาฟังเพลงของเราก็เหมือนเดิมครับก็ตั้งแต่5โมงจนถึง1ทุ่มนี้มากันครึ่งชั่วโมงผ่านกันไวไปไวเหมือนโกหกเพราะว่าคุณฟังส่งเพลงสนุกๆเข้ามาด้วยนะก็เรียกว่ามาแบ่งปันความสุขสดชื่นทางด้านเสียงเพลงกันนะฮะในช่วงเย็นย่ำยามสนธยาไปจนถึง1ทุ่มได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลานะครับเขาบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านสำหรับอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทนั้นมีหานบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดเหล่านี้นำรถเข้ามาตรวจเช็คกันได้ครับสบายสบายกับอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทบริการเป็นกันเองแล้วก็ปัญหาเครื่องยนต์ก็ปรึกษาสอบถามกันได้นะครับ0624565556ก็ต้องตั้งสติกันก่อนสตาร์ทนะฮะอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนในการสัญจรลอนแลมหรือว่าทางเลี้ยวทางโค้งทางแคบทางแยกต่างๆเหล่านี้ด้วยความพัฒนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้สมัยคาสวิทและพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่กันที่ปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลาถนนกาญจนวนิช0813574245ก็ขอบคุณไปยังสมัยกาสวิทและก็ลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วนะครับก็มาฟังเพลงกันต่อครับจากทางด้านคุณสนควรดินมนต์รักลูกทุ่งนะครับเป็นภาพยนตร์ในแนวเพลงมีทั้งสนุกทั้งบู๊ทั้งโศกเศร้าเป็นธรรมดานะครับมีกันหลายเวอร์ชันเวอร์ชันของสรัญญูวงศ์กระจ่างนัทริกาธรรมปรีธรรมปรีดานันนั่นก็เป็นยุค2525นี่เรามาว่ากันถึง2513นะครับ
โดยเฉพาะมิตรชัยบัญชาพระชราชาวราชในคล้าวกับทองกวาวแล้วก็เพลงของเสน่ห์เพชรบุญหนึ่งในจำนวน14เพลงนะครับเสน่ห์เพชรบุญนี่ก็เป็นผู้ร้องเพลงแม่ร้อยใจด้วยนะก็ร้องแซวสาวว่าอย่างนั้น100,000ก็เช่นเดียวกันครูหลังสีทัศนทพยักษ์เป็นผู้สร้างนะครับ100,000ก็แต่งโดยสุริยารุ่งตะวันแม่ร้อยใจแต่งโดยอาจารย์สมานเมืองราชอีกแล้วครับท่านเสน่ห์เพชรบูรณ์ก็ร่วมแสดงร้องเพลงในภาพยนตร์เรื่องเคยตีนโตลานสาวกอดแต่เพลงที่เด็กๆคนผู้ฟังแล้วก็น่าขำก็คือ7วันอาบน้ำฝนเดียวเป็นที่นิยมร้องกันจนติดปากในสมัยโน้นนะครับก็เรียกว่ายังมีเป็นจังใด100,000แม่ร้อยใจเอามาฟังตามคำขอกันเลยครับ100,000เสน่ห์เพชรบูรณ์จากสนควรดิน

ก็เข้าตำราบทกลอนเดิมๆนะครับเป็นบทกลอนสอนใจก็บอกเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมองเมื่อมัวมองมิตรมองเหมือนหมูหมาเมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อหมดมวยแม่หมูหมาก็ไม่มามองเป็นข้อคิดที่ได้บอกถึงความจริงของมนุษย์เกี่ยวกับความไม่แน่นอนของมิตรภาพเมื่อยามร่ำรวยและยากจนน่ะยามมีเงินมีทองผู้คนจะเข้าหาตีสนิทยามตกอับยามตกอับหมู่มิตรก็มักจะไม่เห็นเมินหนีไม่แยแสยามไร้ค่าไม่เหลือใครเหลียวแลเตือนใจได้แท้พึงพาตัวเองนะครับอย่าหลงละเลงกับในยามที่กระเป๋าหนักพอกระเป๋าเบาแล้วก็มันก็เขาเรียกอะไรล่ะไม่ใช่สังเตมันเก็กซิมมันเซ็งหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่ก็เป็นบทกลอนของคนโบราณนี่นำมาประกอบหลังจากฟังอะไรเขาเรียกว่าเป็นเพลงของบรมครูชัยชนะบุญโชตลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับอาจารย์ชัยชนะก็เป็นลูกศิษย์เป็นอาจารย์ของไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับทำไปทำมานี่ลูกศิษย์ก็ดังกว่าอาจารย์นะนะแต่ปัจจุบันนี้อาจารย์ชัยชนะนี่อายุก็ร่วม80กว่าแล้วนะครับส่วนไวอาจารย์ไวยพจน์นั้นก็ปิดตำนานไปแล้วสำหรับเรื่องราวของเพลงที่บ้านบ่อเตยขอเข้ามา4ผลงานเพลงนะครับฟังอัศจรรย์ยามจนสักครู่นี้แบ่งสมบัติไหมแบ่งสมบัติของไวยพจน์ใช่ไหมแล้วก็ยังมีแบ่งพลานสมบัตินะครับพลานสมบัตินี่ก็เป็นเพลงของครูสุรพลซึ่งชื่อจริงๆนะก็คือเพลงช่วยกันพลานนี่ก็ไปหาข้อมูลมาให้นะแล้วเป็นพักลักษณะนักร้องหญิงของวงครูสุรพลก็ร้อง

บางด่านสงขลานั่นก็คือร้านลุงเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีนะครับสั่งกันได้บริการถึงที่สินค้าของโรงไม้พนาพันธ์บริการส่งกันถึงที่ด้วยนะครับ0743117250743114357นะครับนะบ้านบ่อเตยก็คงจะส่งท้ายกันล่ะเนาะกับเพลงของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญในชุดของปลอมนะครับเป็นพักลัคนาทำไมถึงบอกบ้าชัดๆก็บอกมาช่วยกันผลานอยู่ดีๆไม่ว่าดีนะครับแต่ถ้าจะอบออมนี่ชวนแม่คุณมาช่วยกันผลานก็หวานไม่บอกอย่างไรอ่ะก็บอกว่ามอบไว้กับทุกเสียงทุกสายในด้านของเพลงเก่าเราชอบนะครับทางทีมงานบ้านบ่อเตยไปยังพี่น้องฟังอยู่ที่ท่าเสาด้วยน้องแจ้น้องทำช่างยุทธน้องดำน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนวมินรวมทั้งพี่คอนบ้านบ่อเตยครับพี่น้องวิ่งเรือหางยาวระหว่างท่าสงขลาบ่อยางกับหัวขอด้วยนะครับสำหรับเรื่องราวเพลงที่ทีมงานบ้านบ่อเตยมอบให้ครับ

็เป็นเพลงโต้เพลงตอบของครูสุรพลสมบัติเจริญวงดนตรีมาตรฐานในยุคนั้นก็มีละครเพลงกันอยู่ด้วยถ้าได้ดูหน้าเวทีก็สนุกและเหมือนกับได้ดูการแสดงในเพลงสั้นๆนะก็เรียกว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในยุคที่ภาพถ่ายขาวดำนะโอเลี้ยงใส่กระป๋องบุหรี่เกล็ดทองบุหรี่พระจันทร์ในยุคนั้นครูสุรพลนี่ก็ตีสนุกเกอร์สูบบุหรี่เกล็ดทองหรือพระจันทร์แล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างที่เรียกว่าเป็นแบบฉบับของลูกทุ่งโบราณนะครับแล้วคงจะส่งท้ายกันกับเพลงที่คุณขอมานะครับตาลต้นเดียวและก็ยังมีชั่วโมงที่2กาดแก้วสุพรรณรอฟังกันอยู่นะครับสำหรับสวรรค์ชาวนาและก็รอยไถแปรและขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลามอบเพลงให้ริมคลองสำโรงและก็ทางด้านของปลายนาด้วยนะครับมาทิ้งท้ายกับเพลงตาลต้นเดียวหรือตาลเดียวยืนต้นมานกแก้วมานี่กันก่อนครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลา

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 80FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็เป็นเพลงต้นฉบับกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับรอยไถแปลของอาจารย์ก้านแก้วสุพรรณตำนานจากเมืองสุพรรณบุรีนี่บ้านเดียวกับครูโสรพลกันเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1เนี่ยเราก็ส่งเพลงกันให้สัก3เพลงกันแล้วล่ะและรอยไถแปลเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงดังในอดีตไม่แพ้เพลงน้ำตาลก้นแก้วซึ่งครูสุรพลก็แต่งให้อีกนั่นแหละท่านทั้งสองท่านสนิทสนมเรียกไอ้เท่าเรียกน้องเล็กน้องใหญ่กันนะครับยังมีสนูน้อยเรือนงามคนป่าตาลก็เป็นเพลงที่บ่งบอกถึงการแก้วสุพรรณซึ่งร้องเพลงหวานๆคนยุคนั้นชื่นชอบมากนะครับผลงานของครูสุรบดสมบูรณ์เป็นผู้แต่งก็มาจากสุพรรณบุรีอำเภอสามชุกนะอำเภอสามชุกนั้นก็มีชุมโจรอยู่นะนะเพราะว่าโจรมักสมัยก่อนนั้นในเสือต่างๆนะเรียกว่าตระกูลเสือนั้นก็มีกันมากมายในยุคนั้นนะครับเสือมเหสวนแล้วก็อีกหลายเสือสางนะแต่บ้านเมืองก็ต้องปราบต้องปรามกันแล้วนะเนี่ยขุนพันธ์ท่านก็ยังไปยกไปปราบกันที่สุพรรณบุรีในยุคนั้นเนี่ยแล้วก็การแก่สุพรรณก็มาอยู่วัดที่กรุงเทพนะครับหลังจากเรียนจบป.4ที่วัดปรินายกวรวิหารนะก็เป็นเรื่องธรรมดาของเด็กต่างจังหวัดนะครับเข้ากรุงเทพมาเรียนหนังสือต่อกันเด็กใต้ก็ส่วนใหญ่เมื่อหลายสิบปีที่แล้วก็นั่นแหละก็อยู่กันที่วัดราชาวรมหาวิหารนั่นแหละกลางสนามหลวงก็ไม่พ้นวัดสิริอมาตยารามนะเด็กละโนดก็คงจะวัดโสมนัสวรมหาวิหารเพราะว่าท่านเจ้าคุณท่านก็เป็นคนละโนดเรียกว่าเป็นเรื่องราวของประวัตินักร้องลูกทุ่งกันนะก็มาอยู่วัดกันไม่นานก็ออกมาบวชนะครับมาบวชเสร็จก็หารายได้จุนเจือครอบครัวไปเป็นกระเป๋ารถเมย์กระเป๋ารถเมย์สมัยนั้นก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะว่าอยู่ในยุคอันธพาลครองเมือง2499ก็ต้องถูกลังแกเป็นธรรมดานะ2500จมนสลิดขึ้นรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวก็จะขังสังเตใช่ไหมอันธพาลยาวไปเลยนะครับนั่นจากนั้นก็เข้ากรุงเทพอีกครั้งนะครับวันนี้มาเป็นนักมวยละทีนี้อาจารย์ก้านแก้วสุพรรณนะก็ในชื่อจริงของท่านก็คือมงคลหอมละรื่นแต่ในชื่อนักมวยนี้ไม่แน่ไม่ทราบนะครับก็พอที่จะจุนเจือแต่เวข้างเวทีมวยนั้นก็มีวงดนตรีนะสิตรงนี้แหละนี่แม่นะชกมวยกว่าจะได้เงินมันต้องเจ็บตัวต้องเหนื่อยนะมันต้องมัดเท้าเข่าศอกตามตำรามวยไทยแม้แต่ร้องเพลงนี่มันสบายสบายนะฮะมันไม่ต้องสู้กันตามสังเวียนเพราะฉะนั้นร้องเพลงได้หลายมาเวทีนะครับเป็นนักมวยมันเหนื่อยหนึ่งก็เรียกว่าดวงของอาจารย์ก้านแก้วสุพรรณมาพบกับปอชื่นประโยชน์หรือครูเปลืองชื่นประโยชน์นะครับท่านก็เป็นศิลปินแห่งชาติเช่นเดียวกันนะครับอาจารย์เปลืองศิลปประโยชน์สอนดนตรีครับร้องเพลงนะฮะยุคนั้นตามหน่วยงานต่างๆเขามีวงดนตรีทั้งนั้นแหละขสทบขนส่งฐานบกก็มีวงดนตรีแล้วก็ยังมีขนาดโรงสุราบางยี่ขันก็ยังมีวงดนตรีกันเลยนะครับในยุคนั้นก็เรียกว่าครูเปลืองชื่นประโยชน์รู้แต่งเพลงคนชาวนาให้แล้วก็ยังมีเพลงหลงกรุงของอาจารย์ต่อชัยผู้ชมพูแต่ผู้อาจารย์ต่อชัยผู้ชมพูเสียชีวิตซะก่อนครูปอจึงได้แต่งเพลงแก่งคอยให้โด่งดังมากนะครับไพเราะด้วยรำเพลงแก่งคอยจนกระทั่งตั้งวงดนตรีประกายดาวนะครับในยุคนั้นโดยครูปอเป็นหัวเรือใหญ่สปอนเซอร์ให้แม้กระทั่งครูสุรพลผ่องศรีก็มาขับร้องโอประกายดาวเป็นครั้งคราวที่
ตอนนั้นครูสุรพลยังไม่ทั้งวงดนตรีนะครับก็เป็นเรื่องราวของประวัติการแก้สุขพันธ์โดยเฉพาะเพลงหลงกลุ่มและก็เพลงที่ครูปอตั้งให้เขียนให้นะครับแก่งคอยแต่มาโด่งดังมากๆกับเพลงที่คุณขอมาเมื่อรอยไทยแปลน้ำตาลก้นแก้วดาวจรัสแสงนะคุณก็ขอเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับสำหรับเพลงของกลุ่มการแก้สุขพันธ์จากคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับนะเราก็จัดกันให้จัดกันไปนะสำหรับทางด้านของพี่ชำนาญ นะครับขอเพลงของการแก้สุพรรณเข้ามาแอบมองนะแล้วก็เพราะขอบรั้วกันนะครับเป็นเพลงในยุคที่การแก้สุพรรณได้รับความนิยมมากทีเดียวนะเขาไปไหนกับครูสุรพลนั่นแหละช่วงนั้นครูสุรพลก็ขับเวสป้านะครับแหมหรูแล้วนะครับนะรถเวสป้าใน2,500เลขตัวเดียวนะ2,501ถึง2,507เนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่มาที่ไปกันสำหรับเรื่องราวของประวัตินักร้องครูเพลงเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยก็นำมาเล่าสู่กันฟังก่อนจะฟังเพลงแอบมองประขอบรั้วกันนะครับก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการในชั่วโมงที่2นั่นคืออู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอลัยยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็คุณผู้ฟังนะครับก็คือพี่ชำนาญขอเข้ามาอีก2 ผลงานเพลงนะครับของการแก้สุพรรณเช่นเดียวกัน0843002556 0943563991นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิอาร์เรดิโอ 88.75

ขอบคุณบ่อยางพี่ชำนาญนะครับฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาให้ครับน้องริมคลองสำโรงก็โทรเข้ามาพอดีแล้วก็บ้านปลานาก็ฟังผ่านกันไปแล้วนะครับสำหรับเพลงรักของก้านแก้วสุพรรณเพราะขอบรั้วกั้นแม่สมัยก่อนมันเป็นอุปสรรคเสียจริงๆสมัยนี้แม้จะห่างกันคนละขั้วโลกก็ยังพบกันได้นะสมัยก่อนนั้นก็เรียกว่าคนที่รักกันต่อให้จะอยู่ไกลกันคนละฟ้าคนละเขาก็เหมือนได้อยู่ใกล้กันในห้องเดียวกันแม้แต่ถ้าเกลียดกันนี่ก็อยู่ใกล้กันเหมือนกับหันหลังให้กันนอนหันหลังให้กันเหมือนขอบฟ้าป่าไม้มาขวางกั้นกันไว้นี่เป็นโครงโลกอนิจจ์นะครับยามรักแม้ตัวจะห่างไกลคนละขอบฟ้าคนละภูเขาเขียวก็สื่อถึงกันแต่ยามชังนั้นแม้จะนั่งกินข้าวกันนี่ก็มันกินไม่ลงยังไงหรือจะใกล้กันร่วมห้องแต่ว่าเหมือนกับมีภูเขาขอบฟ้ามากั้นขวางนี่มันเป็นภาษิตที่ลึกซึ้งนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงของครูก้านแก้วสุพรรณราชาเพลงหวานที่คุณฟังขอเข้ามาเดี๋ยวมาฟังเพลงซึ่งเพลงรักของสยสยและก็เกื้อกูลฉายสิริยอดรักสลักใจอีกแล้วครับท่านวอนรักกับอีกเพลงหนึ่งยังไม่ได้หากันเลยนะครับมีกันหรือเปล่าสำหรับเพลงที่แก้วอนรักนะฮะสงสารแฟนพี่ที่ประวันแก้วจันทร์คงจะมีแหละครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณของมาจัดกันให้จัดกันไปจนถึง1ทุ่มนะครับชั่วโมงที่2กันมาแล้วเดินทางย้อนยุคย้อนกับอดีตไปถึงนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงเก่าแต่พรุ่งนี้ครับเรามีทั้งลูกทุ่งลูกกรุงสตริงเพื่อชีวิตแหละวันเสาร์อ่ะนะเหมือนที่เก่าเวลาเดิมนะฮะก็ยังมีแฟนเพลงที่ชื่นชอบสำหรับสตริงเก่านะรุ่นโอเวชั่นหรือว่าจะเป็นโรเจอร์สไปร์หรือว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่ในยุคเพลงซึ่งเพลงสนุกเพลงเพื่อชีวิตก็มีกันมากหลายนะครับสตริงเก่าก็มีเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้ก่อนที่จะฟังเพลงจากน้องริมคลองสำโรงก็ขอบคุณไปยังผู้ที่ให้รายการนี้ได้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังทาง FMVR Radio 88.75 ครับก็คือผู้สนับสนุนรายการสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลานะครับบริการกันอยู่ที่บ้านบางด่านซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องหรือว่าจะเป็นทางด้านของปัญหาเครื่องยนต์ต่างๆนะปรึกษาสอบถามโดยเฉพาะช่วงล่างครับเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในรถยนต์กันได้นะครับรถยนต์ไฟฟ้าก็ซ่อมได้สบายมากสำหรับเรื่องราวของงานบริการที่สมหมายคาสวิทปรึกษาปัญหาเครื่องยนต์ทางโทรศัพท์เชิญเลยครับ0624565556หรือรถเสียกลางทางจดเบอร์โทรไว้นะครับสมหมายแก้ปัญหาให้ท่านได้นะ0624565556ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานบริการดุจญาติมิตรและพันธมิตรก็คือลุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับสำหรับบ้านบางด่านเช่นเดียวกันนะครับอยู่ไม่ไกลกับสมหมายคาสุวิทย์เห็นหลังคาหน้าร้านกันอยู่สำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆบริการกันอยู่ที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์นะครับถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางด่านสงขลา081357 4245
ฟังเพลงต่อมาดีกว่าครับน้องริมคลองสำโรงมอบทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมายังคุณฟังและผู้ดำเนินรายการในเพลงต้นฉบับเพลงดังของสายันสัญญายินดีรับเด่นรักเหลือเด่นมวลรักและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นที่ประวันแก้วจันทร์นะครับขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกัน

ก็ฟังผ่านกันไปนะครับทิพวรรณแก้วจันทร์ร้องแก้วอนรักสงสารแฟนพี่ก็โศกเศร้าดีๆนะครับทำนองมอนร้องไห้ธรณีกันแสงฟังกันไปในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมัยคาสวิตลุ่งเรืองอลัยยนต์และก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลานะครับจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับก็มาส่งท้ายกันยาวเพลงยาวๆอย่าง4ภาคอยากดังของไวยพจน์เพชรสุพรรณคุณนายบำนาญพรศักดิ์ส่องแสงนะครับกับคุณผู้ฟังหน้าค่ายตะวันตกชายแดนสงขลากันบ้างในรายการเล่าขานตำนานเพลง

กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่